0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี
3: ้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: We know that for so many disabled people and our families in the community, the NDIS is the difference between being able to get up in the morning and maybe have a shower a couple of times a week, maybe get out in the sunshine, get a job, connect with friends.
2: การตัดงบโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือ NDIS เป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดงบประมาณครั้งใหญ่ของรัฐบาลกลางซึ่งกำลังสร้างความกังวลใจให้กับชุมชนผู้พิการและครอบครัวว่าอาจเสียความช่วยเหลือที่เคยได้รับติดตามประเด็นนี้กับ SBS ไทยในช่วงหน้าค่ะ
5: พี่คิดว่าทุกคนคิดว่าการอยู่เมืองนอกมันเป็นประเทศแห่งความหวังเนาะเป็นแบบหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหวังจะอะไรขึ้นแต่พี่คิดว่านี่ขนาดอยู่แบบไม่ได้แบบว่าต้องแบบวิ่งกระเสือกกระสนขนาดนั้นก็ยังคิดว่ามันอยู่ยากกว่าเดิม
2: หลังรัฐบาลกลางออสเตรเลียประกาศงบประมาณฉบับใหม่SBS ไทยสำรวจเสียงสะท้อนจากคนไทยในออสเตรเลียว่าค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นกำลังกระทบกับชีวิตพวกเขาอย่างไรติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
6: อนุทินลงพื้นที่เกาะพะงันและภูเก็ตตามปัญหานอมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะศาลรัฐบาลกลางลงดาบโคลหลอกลวงผู้บริโภคผ่านแคมเปญลดราคาคาดค่าปรับหลายร้อยล้านเหรียญฝ่ายค้านออสเตรเลียเตรียมแถลงโต้งบประมาณรัฐบาลกลางชูแผนคุมผู้อพยพผูกกับจำนวนบ้านสร้างใหม่ติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14พฤษภาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพะงันและจังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหานอมินีต่างชาติใช้ชื่อคนไทยเป็นเจ้าของบังหน้าและการรุกที่สาธารณะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับฟังรายงานผลการปฏิบัติการทลายนอมินีต่างชาติบนเกาะพะงันหลังพบว่ามีการก่อสร้างภูวิลล่าผิดกฎหมายโดยมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของนายกรัฐมนตรีขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทดังกล่าวซึ่งขณะนี้พบการเปิดหลายบริษัทและทำให้ดูเหมือนว่าบริษัทยังมีสัญชาติไทยทั้งที่ความจริงเป็นของต่างชาติ 100% ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายนอกจากนี้ยังเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อลงพื้นที่หาดฟรีดอมอำเภอกระทู้ติดตามคดีบุกพื้นที่สาธารณะซึ่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าทำให้ได้รับผลกระทบยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบคุ้มครองสิทธิประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้นายทุนบุกรุกพื้นที่สาธารณะกลับมาที่ออสเตรเลียศาลของรัฐบาลกลางได้มีคำพิพากษาครั้งสำคัญหลังพบว่าโคลส์ได้ทำการหลอกลวงผู้บริโภคผ่านแคมเปญลดราคาทางด้านผู้พิพากษาไมเคิลโอไบรอันพบว่าโปรโมชั่นตัวอย่าง13จาก14รายการที่ตรวจพบในคดีของ ACCC นั้นเป็นการหลอกลวงและไม่ใช่ส่วนลดที่แท้จริง หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือ ACCC กล่าวว่า Kohl's เพิ่มราคาสินค้าชั่วคราวก่อนจะลดราคาลงไปซึ่งสูงกว่าราคาเดิมจากนั้นจึงมีการโฆษณาว่าการเปลี่ยนแปลงราคานั้นเป็นข้อเสนอสุดพิเศษผู้พิพากษาตัดสินว่าโปรโมชั่นดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มที่จะหลอกลวงผู้บริโภคทั่วไปโดยค่าปรับที่ควรต้องจ่ายนั้นจะถูกตัดสินในภายหลังซึ่งอาจเผชิญเท่ากับค่าปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีคดีคล้ายกันที่ ACCC ได้ฟ้องทาง Woolworth ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาทิ้งท้ายกันที่ผู้นำฝ่ายค้านแองกัสเทเลอร์จะออกมากล่าวสุนทรพจน์ตอบโต้ร่างงบประมาณซึ่งเป็นการตอบโต้ร่างงบประมาณครั้งแรกของเขาโดยเขาจะมุ่งไปที่การเชื่อมโยงประเด็นจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นกับจำนวนบ้านใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศโดยสุนทรพจน์ครั้งนี้จะเปิดเผยแผนการที่เข้มงวดด้านการย้ายถิ่นฐานเสนอให้จำกัดจำนวนผู้อพยพสุทธิจากต่างประเทศไม่ให้เกินจำนวนบ้านใหม่ที่สร้างเสร็จในปีก่อนหน้าด้านจิมชาร์ลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังระบุว่าการนำปัญหาที่อยู่อาศัยมาเชื่อมโยงกับการย้ายถิ่นเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองแฝงซึ่งจะสร้างความไม่พอใจและสร้างความแบ่งแยกขณะเดียวกันฝ่ายค้านยังมีแผนที่จะจำกัดไม่ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลียเข้าถึงสวัสดิการบางประเภทโดยกัสเทเลอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ Sunrise ของ Channel 7ว่ามาตรการนี้เป็นเรื่องของความเป็นธรรมโดยเขากล่าวว่าหากผู้คนที่มุ่งทุ่มเทและผูกพันกับประเทศของเราเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทตอบแทนพวกเขาอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่เราเห็นจากงบประมาณฉบับนี้และจากแนวทางของพรรคแรงงานโดยรวมคือการตัดลดโครงการสนับสนุนสำหรับชาวออสเตรเลียที่ทำงานหนักเรามีผู้สูงอายุจำนวนมากที่กำลังสูญเสียการเข้าถึงความช่วยเหลือที่เคยได้รับขณะที่รัฐบาลพรรคแรงงานกลับจัดสรรโครงการลักษณะนี้ให้กับผู้ที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียและเรามองว่านั่นเป็นการจัดลำดับความสำคัญที่ผิดพลาดมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท32สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท43สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้73เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่15วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาฮอบาร์ตท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาแคนเบรามีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์มีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาและดาวินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14พฤษภาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วย

0: ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้นะคะเราไปติดตามมาตรการประหยัดงบครั้งใหญ่ของรัฐบาลกลางที่ปรับลดงบ NDIS หรือโครงการประกันผู้พิการแห่งชาตินะคะการปรับลดครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนผู้พิการอย่างไรไปติดตามรับฟังค่ะ
1: รัฐบาลคาดว่าจะเก็บเงินงบประมาณได้เพิ่มขึ้น 36,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการตัดงบโครงการประกันความพิการแห่งชาติ National Disability Insurance Scheme หรือ NDIS โดยประกาศว่าจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีภาวะพิการอย่างรุนแรงและถาวรเป็นการตัดเงินจำนวนมากที่สุดในงบประมาณของรัฐบาลสหพันธรัฐทำให้หลายคนในชุมชนผู้พิการรู้สึกโกรธและวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังไม่ได้ยืนยันว่าจะมีประชาชนกลุ่มใดบ้างที่ถูกตัดคุณสมบัติจากการช่วยเหลือและรัฐบาลของแต่ละรัฐจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นหรือไม่

0: NDIS ซึ่งดูแลชาวออสเตรเลียที่มีความพิการมากกว่า 760,000 คนเอกสารงบประมาณแสดงให้เห็นว่าแผนการลดการเติบโตของ NDIS เป็นมาตรการประหยัดงบประมาณที่ใหญ่ที่สุดเพียงมาตรการเดียวจะมีการจัดตั้งกระบวนการประเมินมาตรฐานเพื่อคัดกรองคุณสมบัติซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์ประกาศไว้ก่อนหน้านี้และคาดว่าจะทำให้มีผู้ที่พ้นจากโครงการประมาณ 160,000 คนระบบประเมินความพิการเพื่อเข้าโครงการ NDIS รูปแบบใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2028เป็นต้นไป
1: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000
0: ผมจะนำคำร้องนี้ไปยื่นต่อวุฒิสภาในนามของประชาชน 13,000 คนที่ลงชื่อในคำร้องนี้พวกเราทุกคนในชุมชนผู้พิการต่างร่วมใจกันต่อต้านการตัดงบประมาณโครงการ NDIS อย่างโหดร้ายของพรรคแรงงานซึ่งมีมูลค่ากว่า 37,000 ล้านดอลลาร์วุฒิสมาชิกจอร์แดนสตีลจอห์นจากพรรคกรีนส์ไม่เห็นด้วยกับการตัดงบประมาณโครงการ NDISและวิจารณ์นโยบายนี้อย่างหนักซึ่งเป็นแหล่งประหยัดงบประมาณที่ใหญ่ที่สุดในงบประมาณแผ่นดินประจำปี
1: We know that for so many disabled people and our families in the community
0: เรารู้ว่าสำหรับคนพิการและครอบครัวของเราจำนวนมากในชุมชนนี้โครงการ NDIS คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถตื่นนอนในตอนเช้าอาบน้ำได้สัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ออกไปรับแสงแดดหางานทำและติดต่อกับเพื่อนๆได้บริการและการสนับสนุนเหล่านี้ทั้งหมดถูกพรรคแรงงานตัดงบประมาณอย่างโหดร้ายในงบประมาณแผ่นดินครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าประชาชนประมาณ 160,000 คนจะถูกโอนย้ายออกจากโครงการนี้ก่อนปี2030เนื่องจากกฎเกณฑ์คุณสมบัติที่เข้มงวดขึ้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้รัฐบาลยังคงอยู่ในขั้นตอนพิจารณาว่าจะมีคุณสมบัติข้อไหนถูกตัดออกไปบ้างและขอบเขตของการตัดงบประมาณนั้นไม่ได้สร้างความประหลาดใจแต่อย่างใดแต่เมแกน สปินเดอร์ สมิธรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรคนพิการแห่งออสเตรเลียกล่าวว่านี่ไม่ได้ทำให้ความโกรธและความวิตกกังวลของชุมชนผู้พิการลดลงแต่อย่างใด
2: We are deeply devastated by what has occurred overnight
0: เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เราได้ยินมาว่ารัฐบาลกำลังประหยัดงบประมาณโดยการเอาเปรียบคนพิการก่อนการประกาศงบประมาณรัฐบาลพยายามเน้นย้ำถึงการเติบโตของค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโครงการ NDIS จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี2030ภายใต้นโยบายล่าสุดรัฐบาลคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายของโครงการ NDIS จะเติบโตช้าลงเหลือ 55,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2030โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแต่คำถามที่ว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นยังไม่ได้รับคำตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่า
3: เรา
0: จะทำงานร่วมกับผู้พิการเพื่อหาคำตอบนี้เราจะต้องมีกลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อเปลี่ยน NDIS จากระบบที่ให้ผู้พิการเข้าถึงโดยอ้างอิงจากคำวินิจฉัยโรคการไปพบแพทย์และจ่ายเงินจำนวนหลายพันดอลลาร์เพื่อรับคำวินิจฉัยไปสู่สิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนั่นคือให้ NDIS ประเมินว่าความพิการนั้นส่งผลกระทบต่อศักยภาพพวกเขามากแค่ไหนเป็นไปได้ว่าผู้ที่มีภาวะออทิสติกจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบตามที่สัญญาไว้งบประมาณนี้รวมถึงเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการ Thriving Kids ซึ่งเป็นโครงการสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิสติกหรือพัฒนาการล่าช้าเล็กน้อยถึงปานกลางรัฐต่างๆคาดว่าจะต้องจัดสรรเงินทุนในจำนวนที่เท่ากับเงินทุนของรัฐบาลสหพันธรัฐและมีบทบาทมากขึ้นเพื่อสนับสนุนพื้นฐานสำหรับเด็กที่ไม่ตรงตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของโครงการ NDIS มาร์คพีชจากองค์กร Every Australian Counts กล่าวว่าการตัดงบประมาณส่งผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนผู้พิการ
4: Not only into the future, but up until this day, these changes.
0: ไม่เพียงแต่ในอนาคตเท่านั้นแต่รวมถึงปัจจุบันนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบและสะท้อนไปทั่วชุมชนคนพิการแล้วที่

0: Every Australian Counts เราได้รับจดหมายจากผู้คนทั่วประเทศที่แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับแผนงานที่ถูกปัดลดชีวิตที่พังทลายและน่าเศร้าในบางกรณีถึงขั้นเสียชีวิตรัฐบาลมีกำหนดจะเสนอกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าWe're still yet to see the modeling around a lot of these changes. We're still yet.
1: มีสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมายที่ก่อให้เกิดความกลัวในชุมชนผู้พิการเราจำเป็นต้องยอมรับและเริ่มทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยที่รัฐบาลต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้พิการหยุดการตัดงบประมาณหยุดการลดงบประมาณและทำงานเพื่อแก้ไขระบบอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวรายงานโดยทีมมิเชลจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาที่ประวัติ SBS ไทย

0: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: จักรยานกีฬาท่าความเร็วการแข่งกรีฑาโลกและอื่นๆไปที่ sbs.com.au/sport
4: SBS Audio
5: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
6: ยาวดารียาจนไปหาละมั
7: ้ย SBS Chill
8: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabdh karwata hai
11: Far from the partisan politics
5: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
4: ่ sbs.com.au/audio
12: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS Underscore Thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะรัฐบาลไทยจ่อยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันนายกลงพื้นที่ตรวจปัญหามาเฟียต่างชาติตั้งถิ่นฐานผิดกฎหมายติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์

0: การบังหน้าที่เรียกว่าเป็นนอมินีทั้งยังตั้งตัวเป็นมาเฟียทำผิดกฎหมายจึงมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังกระทั่งเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตด้วยตนเองทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทไทยได้สูงสุด 49% ของทุนจดทะเบียนและคนไทยต้องถือหุ้นรวมกันอย่างน้อย 51% เพื่อให้บริษัทได้รับสถานะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยซึ่งประกอบธุรกิจทั่วไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหากถือหุ้นเกิน 50% จะต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวขณะที่กองคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าสืบสวนเชิงลึกของบริษัทนิติบุคคล34แห่งในเกาะพะงันที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปพบมีประมาณ20แห่งเข้าข่ายนอมินีอย่างชัดเจนสำหรับเกาะพะงันพบว่ามีบริษัทต่างชาติมาลงทุน 3,213 รายคิดเป็น 67.48% โดยพบสัญชาติอิสราเอลสูงที่สุดส่วนที่เกาะสมุยมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน 8,200 กว่ารายคิดเป็น 68.16% และก็มีชาวฝรั่งเศสเป็นอันดับ1ตามด้วยอังกฤษและรัสเซียทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำลังเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการบรรจุความผิดนอมินีให้เป็นความผิดฐานฟอกเงินด้วยขณะที่นายภูนพงษ์ในนาภากรนะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าจากการสแกนข้อมูลของบริษัทภายในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆพบความเป็นไปได้สูงที่จะมีบริษัทนอมินีจำนวนมากเบื้องต้นก็เน้นไปที่เกาะพะงันและเกาะสมุยเพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและภาคธุรกิจของคนไทยว่ามีชาวต่างชาติบางคนบางกลุ่มรวมตัวกันตั้งเป็นก๊กเป็นกวนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนอกจากนี้ก็จะทำการขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตหัวหินรวมทั้งพัทยาแล้วก็จะเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการถือครองหุ้นให้ยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นลงทุนและก็ชำระเงินจริงด้วย
1: นอกจากนี้ค่ะรัฐบาลไทยจ่อยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวจาก60วันปรับให้เหลือ30วันค่ะแล้วจะแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติผิดกฎหมายได้อย่างไรคะ
0: ประเทศไทยครับมีการออกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือว่าฟรีวีซ่าให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา60วันสำหรับคนต่างชาติจาก93ประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2024ในสมัยนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ล่าสุดนะครับตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติก็ทำให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับว่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ให้ระยะเวลาถึง60วันอาจจะมากเกินไปและอาจจะมีคนที่ไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวแต่เข้ามาทำกิจกรรมอื่นๆที่อาจผิดกฎหมายจึงต้องดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นและพิจารณายกเลิกฟรีวีซ่า60วันซึ่งไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยซึ่งจะต้องออกวีซ่าให้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งน่าจะไม่เกิน30วันและกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญบุรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า60วันนั้นอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นการลดวันพำนักในประเทศไทยให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นการป้องกันการแฝงตัวเข้ามาก่ออาชญากรรมในคราบนักท่องเที่ยวจากการศึกษาครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าพบค่าเฉลี่ยระยะเวลาการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ9วันเศษประเทศที่มีระยะเวลาพำนักสูงที่สุดคือนอร์เวย์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21วันก็ทำให้การกำหนดเวลาวีซ่าที่จะปรับลดลงมาเหลือประมาณ30วันนั้นถือว่าครอบคลุมเพียงพอแล้วส่วนผู้ที่มีวัตถุประสงค์อื่นอย่างเช่นการฝึกงานการศึกษาการรักษาตัวสามารถเลือกขอวีซ่าประเภทอื่นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ได้ทั้งนี้ครับเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในภาพรวมอย่างแน่นอน
1: ยังเป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยนะคะกรณีการจับกุมชายสัญชาติจีนพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากรวมทั้งระเบิด C4 ที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดมีความคืบหน้าทางคดีอย่างไรคะ
0: จากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเมื่อช่วงเย็นวัน

0: 6ที่ผ่านมาครับหรือว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งคนขับเป็นชายชาวจีนพกอาวุธปืนสั้นมีพฤติการต้องสงสัยนำไปสู่การตรวจค้นบ้านพักของชายชาวจีนรายนี้ในเมืองพัทยาและก็ไปพบอาวุธสงครามจำนวนมากรวมทั้งระเบิด C4 ที่ถูกติดไว้กับเสื้อเกราะเชื่อมกับระบบจุดชนวนด้วยรีโมทซึ่งชายชาวจีนรายนี้อ้างว่าจะนำไปฆ่าตัวตายแต่ว่าอาวุธจำนวนมากเช่นนี้ทำให้ตำรวจไม่ปักใจเชื่อและก็นำไปสู่การสอบสวนขยายผลจึงทราบชื่อชายชาวจีนรายนี้ครับชื่อนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีครับมีบัตรสีชมพูซึ่งเป็นบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนายหมิงเฉินซันมีที่อยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครและพบประวัติการย้ายที่อยู่มาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งและยังมีข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศกัมพูชาด้วยพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการสอบสวนขยายผลนะครับพบภาพผู้ต้องหาทำการฝึกใช้อาวุธในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาด้วยและก็พบการสะสมอาวุธตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้พบความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาคดีนี้ครับมีผู้ต้องหาเพิ่มนะครับจากการสอบสวนขยายผลเพิ่มอีก5คนรวมผู้ต้องหาขณะนี้เป็น6คนแล้วแล้วก็จะมีการรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปส่วนกระแสข่าวว่าผู้ต้องหารายนี้รับงานสังหารในประเทศกัมพูชานั้นเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนอกจากนี้ยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมนำคดีดังกล่าวมาทบทวนและยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานผิดปกติและจะมีการจัดตั้งกองกำลังร่วมครับของหน่วยงานต่างๆเพื่อตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายและระยะยาวจะทำเป็นฐานข้อมูลอาชญากรเข้าสู่ระบบวันโพลิสให้ตำรวจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับนายหมิงเฉินซันขณะนี้รักษาตัวในโรงพยาบาลในเมืองพัทยาเพราะว่าไม่กินอาหารมาตั้งแต่ถูกควบคุมตัวกระทั่งมีอาการชักเกร็งและก็ต้องถูกนำเข้าส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้อาการดีขึ้นรู้สึกตัวดีแต่ว่ายังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทางแพทย์คาดว่าอาจจะมาจากการกินยาเกินขนาดด้วยทั้งนี้ทางตำรวจนะครับต้องดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
1: SBS Radio SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
4: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องไวรัสฮันต้าค่ะที่ชาวออสเตรเลีย4คนอพยพออกจากเรือสำราญ MV Honduras และเดินทางกลับออสเตรเลียและจะเข้ากักตัวใกล้นครเพิร์ธนะคะเป็นเวลา3สัปดาห์ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/thai นะคะช่วงหน้าค่ะไปฟังความคิดเห็นของชุมชนไทยต่อผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในออสเตรเลียอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่100นะคะมาเรียนรู้ความแตกต่างของการใช้คำศัพท์คำว่า amounts และ quantities ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเรานำเสนอเป็นตอนสุดท้ายนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: Yeah, plenty of times Learn English helped me to talk about quantities heaps
6: This is where English is fun, because you can use a made-up word like gazillion.
7: There are gazillions of shops in that mall.
6: You could also use zillion or bazillion. None of these are real numbers, but they do sound big, don't you think? Now, remember we said that a few refers to a very small countable number of something?Well, if we want to talk about a slightly larger amount, we can say quite a few, which actually means the opposite.
7: There are quite a few presents on your table.
6: We often use quite a few when we think the number is a little larger than we might expect.
8: True, but for roughly half of them, I'll use the same wrapping paper.
6: We can use roughly to describe an amount, number, or time that is approximate, not exact. It's often used when you want to give a general idea rather than a precise measurement. For example, I've already spent roughly half of my budget for presents. And how about you? Do you have a lot of presents to buy at this time of the year?Some people buy heaps of presents when they go to visit their families, while others only buy a few. What about you? While you think about who you need to give presents to and when, let's hear the dialogue once again.
8: There are a few presents waiting to be wrapped.
7: Just a few? I saw loads of bags on the table.
8: True, but for roughly half of them, I'll use the same wrapping paper. That will speed things up.
7: That's still plenty to wrap.
6: It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. When we say that we have a few of something, we have...
7: When we say we have a few of something...We're talking about a small number, not many, but more than one.
6: When we say we have quite a few of something, we have...
8: When we say we have quite a few of something, we mean a noticeable or fairly large number, more than just a few, but not loads.
6: Let's now practice saying that we have a lot of presents.
7: I saw loads of bags on the table.
8: She's got heaps of presents.
7: I'm buying a ton of presents for my family.
8: There are a few presents waiting to be wrapped.
6: On our website, we have learning notes and transcripts to help you with your learning. Make sure you follow us on our socials, on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me today.

0: Lang Fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
1: SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: NITV มุมมองใหม่ทางวัฒนธรรมการเมืองและสังคมของชาวออบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรทสัมภาษณ์ประเด็นเด่นวิเคราะห์เจาะลึกชมได้ทุกเมื่อทาง SBS On Demand
2: SBS Pop Asia สถานีเพลง Pop Asia อันดับหนึ่งของออสเตรเลียที่ฟังได้ทางวิทยุและออนไลน์ฟังเพลงใหม่ยอดฮิตจากทั่วเอเชียได้ทาง SBS Audio App
3: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au

0: sbs.com.th/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
1: คุณยังอยู่กับดิฉันชยดาพาวและรายการ SBS ไทยค่ะช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะ SBS ไทยสำรวจเสียงสะท้อนจากคนไทยในออสเตรเลียว่าค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นกำลังกระทบกับชีวิตพวกเขาในปี2026อย่างไรเชิญติดตามรับฟังค่ะหลายเมืองในออสเตรเลียที่เคยถูกมองว่าอยู่สบายกว่าเมืองใหญ่วันนี้กลับเต็มไปด้วยแรงกดดันจากค่าเช่าค่าผ่อนบ้านและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น SBS ไทยพูดคุยกับคนไทยในหลายรัฐของออสเตรเลียตั้งแต่แอดิเลดไปจนถึงบริสเบนหลายคนบอกว่าแม้จะทำงานเต็มเวลาพยายามประหยัดหรือหารายได้เสริมก็ยังรู้สึกว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพในออสเตรเลียตึงมือมากขึ้นเรื่อยรายงานชิ้นนี้เผยแพร่หลังรัฐบาลออสเตรเลียประกาศงบประมาณรัฐบาลกลางปีล่าสุดซึ่งค่าครองชีพและที่อยู่อาศัยยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญติดตามเสียงสะท้อนประเด็นค่าครองชีพในออสเตรเลียได้ในรายงานชิ้นนี้ดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานคนแรกที่เราจะพาไปพูดคุยด้วยก็คือไทเกอร์ค่ะจากนครอดิเลดเขาบอกว่าค่าเช่าในวันนี้แตกต่างเมื่อ10ปีก่อนอย่างสิ้นเชิง
2: ผมชื่อไทเกอร์อยู่อดิเลดออสเตรเลียครับ
1: น้องไทเกอร์ตอนนี้ทำงานเป็นอะไรนะคะ
2: ทำเป็นดีเซลแมคแคนิกครับ
1: ที่เราอยู่ตอนนี้คืออยู่แถวรอบ CBD ของที่อดิเลดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะตอนนี้เราจ่ายค่าเช่ายังไงนะคะ
2: ตอนนี้จ่ายค่าเช่าเป็นวีคครับตกวีคละ400อะครับแค่1ออนสวีทเท่านั้น1ห้องนอนนะครับแต่เป็นห้องนอนมาสเตอร์อย่างเงี้ยครับ
1: มาอยู่ที่ออสเตรเลียก็ค่อนข้างจะหลายปีแล้ว
2: 10ปีแล้วครับ
1: เราได้เห็นพัฒนาการหรือว่าวิวัฒนาการค่าเช่ามันมายังไงบ้างตั้งแต่ปีแรกที่เรามาอยู่จนถึงปีที่10เนี่ยค่ะ
2: ผมตอนแรกมาอยู่เนี่ยค่าเช่าเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอะครับมันจะตกประมาณอาทิตย์ละ100ไม่เกิน120อ่ะครับแล้วก็รวมบินต่างหากส่วนใหญ่นักเรียนที่มาเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าถ้ายังพอทำงานพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยครับก็คือสามารถ cover ค่าเช่าแล้วก็มีเงินส่วนเหลือครับไปซื้อค่าใช้จ่ายเป็นพวก groceries อะไรพวกนี้ได้อ่ะครับพอผ่านมาผมรู้สึกว่าตอนช่วงหลังโควิดเนี่ยแหละครับประมาณปี2022ครับมันกระโดดนะครับเป็นทวีคูณนะครับ200 300ใช่ครับแล้วมันรวมทั้งว่าคนแย่งกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีคนเข้ามาเยอะใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวแลนด์ลอร์ดอะครับเขาสามารถที่จะเลือกคนได้อะครับ
1: ความยากลำบากในการหาทรายบ้านแล้ว1นะคะแล้วก็ราคาก็สูงขึ้นด้วยเนี่ยถ้าอย่างพูดถึงว่าในแอดิเลดเองอาจจะเป็นเมืองที่อาจจะเล็กกว่าเมืองใหญ่อย่างซิดนีย์หรือเมลเบิร์นการแข่งขันน้องไทเกอร์คิดว่ามันสูงมากกว่าไหมคะ
2: ผมคิดว่าไม่สูงกว่าซิดนีย์และเมลเบิร์นนะครับแต่ว่าก็ไม่แพ้กันนะครับ
1: เราจะหาเช่าบ้านสายบ้านสักหนึ่งหลังคือหนึ่งห้องนอนเนี่ยค่ะแลนด์ลอร์ดเขาจะดูว่าถ้าเราต้องมีเงินรายรับสักเท่าไหร่เขาถึงจะปล่อยเช่าให้เราอะคะ
2: โดยเฉลี่ยผมว่าต้องมีถ้าเป็นคนทำงานธรรมดานะครับเขาก็ต้องมองหาที่800ถึง900อะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่มัดจำอะครับบอนก็จะเสียอาทิตย์หลายที่เขาจะเพิ่มเป็น6ถึง8อาทิตย์นะครับมันเพิ่มความยากอะครับของการเช่าเขาไปเพราะเหมือนเงินบอนก็คือเงินที่เราไปประกันเขาใช่ไหมครับเงินเราไปกองไว้อะเขาอะครับแล้วเราต้องจ่ายล่วงหน้าอีก2อาทิตย์ซึ่งมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วมันก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีกครับตอนเริ่มต้นนะครับ
1: แล้วในขณะนี้นี่คือน้องไทเกอร์ต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ของหรือเงินอาทิตย์ที่เราได้แต่ละอาทิตย์อะคะไปกับค่าเช่า
2: ที่35ครับ 35% โดยประมาณครับ
1: แล้วนอกจากค่าเช่าอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าค่าครองชีพก็ซื้อรีทุกอย่างค่าของชำเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็แพงขึ้นค่าน้ำมันค่าเดินทางเรารู้สึกว่ามันยากลำบากในการใช้ชีวิตมากขึ้นยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกว่าแต่ก่อนนะครับรายรับของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงพันใช่ไหมครับหลังจากหักภาษีแล้วมันรู้สึกว่ามันยังอยู่สบายการไปทานข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยครับคือเราไม่ได้คิดมากครับอย่างสมมติเราไปฟู้ดคอร์ทอย่างเงี้ยครับในไชน่าทาวน์เนี่ยเราก็ทานเลยมันไม่ได้

0: ึกว่ามันแพงแล้วปริมาณมันเยอะอะครับเรารู้สึกว่ารักษา1ชามอะครับแต่ก่อน10เหรียญคืออิ่มเลยอะครับทุกวันนี้เงินเดือนเราขึ้นจริงครับเกือบ2เท่าแต่ทุกอย่างมันวิ่งเกิน2เท่าไปหมดอะครับอย่างค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่ค่าโกรเซอรี่ค่าน้ำมันนะครับ
1: สำหรับคนที่เขาคิดว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่ในแอเรียนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเขาก็จะย้ายออกไปนอกเมืองหน่อยคือเรามีความคิดแบบนั้นไหมคะว่าอาจจะย้ายที่อยู่เพื่อให้มันค่าครองชีพมันถูกลงอะค่ะ
0: มีครับแต่มันไม่ต่างกันเยอะมากครับอย่างที่ผมอยู่เนี่ยผมเวลาไปไหนอะครับถ้าไม่ต้องไปทำงานเนี่ยผมไม่ต้องขับรถก็ได้แต่ถ้าย้ายออกไปอะครับที่แอดิเลดจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่อง public transport นะครับมันจะมีปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะตอนเย็นนะครับสัก2ทุ่มไปแล้วของวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์นะครับมันจะมีปัญหาค่อนข้างพอสมควรในการที่จะออกไปเพราะว่าอย่างบัสเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็จะมาทุกครึ่งชั่วโมงหรือว่าบางเส้นก็คือทุกชั่วโมงเนี่ยครับเราต้องไปต่ออีกมันทำให้ไม่สะดวกเลยอะครับ
1: ถึงแม้จะเป็นซิติเซนแล้วแต่ว่ามีเคยมีความคิดว่าจะกลับเมืองไทยไหมคะ
0: เคยมีครับเหตุผลหลักๆคือทุกอย่างที่นี่นะครับมันเหมือนกับว่ามันไม่ affordable เหมือนแต่ก่อนแล้วอะครับอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนคือ income แค่งานอย่างเดียวก็คือเพียงพอแล้วงานประจำอะครับทุกวันนี้เราต้องมี second income จากงานต่างๆเพื่อที่จะมาปกค่าใช้จ่ายของเราที่เราใช้อะครับให้มันสู้กับของที่มันขึ้นไปอะครับขนาดว่าผมเป็นคนประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับก็ยังรู้สึกเลยว่าถ้ามีงานประจำงานเดียวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเปิ่งไปอะครับ
1: นอกจากนี้นอกจากประหยัดแล้วนะคะทำงานอื่นด้วยแล้วเนี่ยน้องไทเกอร์มี strategy อื่นๆอีกไหมคะที่จะบอกว่าประหยัดเพื่อประคองตัวเราผ่านไปได้เนี่ยค่ะ
0: ช่วงนี้ก็คือของขึ้นเดียวตอนที่น้ำมันขึ้นแพงๆอะครับเมื่อเดือน2เดือนก่อนเนี่ยผมไม่ไปทานข้าวมาบ้านเลยตัดทิ้งหมดเลยแล้วเป็นว่าสมมุติว่ามาทานข้าวเพื่อนนะครับก็คือทำกินเองที่บ้านคือไม่ออกไปข้างนอกเลยเวลาอย่างเราขับรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต้องแพลนดีๆเวลาเราเติมน้ำมันนะครับเราก็ต้องดูแอปว่าช่วงนี้ตรงนี้ที่เราจะขับผ่านเส้นทางนี้น้ำมันถูกงั้นเราเติมไว้ก่อนคือเราพยายามประหยัดไม่ว่าจะเป็นค่า subscription อะไรผมตัดทิ้งหมดเลยเลิกทุกอย่างหมดเลยครับค่า subscription ประหยัดค่าใช้จ่ายลงครับช่วงนี้ใช้เงินระมัดระวังยิ่งมีเงินเก็บเยอะครับก็ยิ่งปลอดภัยกับเรา
1: ส่วน C นะคะที่อาศัยอยู่ในนครแอดิเลดเช่นกันเปิดเผยว่าตนเองต้องจ่ายค่าเช่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ในแต่ละเดือนเขามองสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในตอนนี้เป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะโอเคค่ะน้องซีเล่าสถานการณ์เกี่ยวกับค่าเช่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนนี้คือเราอยู่ที่รัฐไหนคะ
2: อยู่ที่ SA ครับ CBD เลยครับตรงกลาง
1: ค่าเช่าเราวิกละเท่าไหร่คะ
2: 600ครับต่อวิกยังไม่รู้คิดถูกคิดผิดอะไรว่าสายที่นี่อยู่มาจะเข้าปีที่4แล้วครับ
1: ตอนปีแรกที่เรามาออสเตรเลียก็อยู่ที่ SA เลย
2: อยู่เมลเบิร์นครับวิกตอเรีย
1: ตอนที่อยู่เมลเบิร์นเนี่ยจำได้ไหมคะว่าในปีแรกเราจ่ายค่าเช่าประมาณเท่าไหร่
2: จำได้ครับเป็นบ้าน3ห้องนอนแชร์กับเพื่อนครับมันวีคละประมาณ800ได้ครับน่าจะประมาณ250ต่อวีคเลยตอนเนี้ย
1: อืมค่ะพอย้ายมาอยู่ SA อันนี้คือเพิ่งย้ายมาหรือว่าย้ายมานานแค่ไหนแล้วคะ
2: เพิ่งย้ายมาครับประมาณสัก9เดือนครับได้ job opportunity ที่นี่ครับตอนที่ย้ายมาปีที่แล้ว range ราคามันก็มีถูกกว่านี้ก็มีครับมันแล้วแต่ location ด้วยครับ
1: แต่ว่าถ้าใน CBD อย่างที่น้องซีอยู่ตอนนี้เลยก็ราคาไม่หนีกันสักเท่าไหร
2: ่ประมาณสัก500ประมาณราคาได้อยู่ครับ500
1: อ๋อก็คือต่ำกว่า500ก็ไม่น่าจะมีหายาก
2: ไม่น่าละครับไม่น่าถ้าเป็น1ห้องนอนห้องส่วนตัวครับ
1: ตอนนี้เราจ่าย1ห้องนอน600ดอลลาร์ต่อวีค
2: 1ห้องนอน1ห้องน้ำ
1: ค่ะ
2: 1ห้องนั่งเล่น
1: ตอนนี้คือเราจ่ายค่าเช่าในเรทกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราคะ
2: สักประมาณก็เกิน50ฮะ
1: ค
2: ือก่อนหน้านี้ผมตอนที่ย้ายมาเลยเนี่ยผมอยู่เป็นห้องเหมือนแบบว่าคล้ายๆเป็น student accom อย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะ
2: มันก็จะตกวีคละประมาณ250ไม่รวมไฟน้ำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทีนี้ก็รู้สึกว่าอยากอยู่ที่เป็นแบบก็ค่อนข้างส่วนตัวขึ้นมาหน่อยไม่ต้องแชร์ลอนดรีไม่ต้องแชร์ส่วนกลางเนาะก็เลยแบบมันก็แพงขึ้นสักเท่าตัวเกินเท่าตัวน
1: ะ
2: ครับก็บริหารจัดการดีนะครับพอดีก็มีรายได้ทางอื่นด้วยมันเป็นแบบรายได้ที่ไม่แน่นอนครับมันทำจ็อบเดียวได้ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจ็อบเดียวนั้นมันดีขนาดไหน
1: นอกจากที่เราจะบริหารจัดการด้วยการอาจจะหารายได้พิเศษเพิ่มเนี้ยค่ะเรามีการ

0: รับตัวยังไงให้เข้ากับยุคค่าครองชีพแพงค่าเช่าแพงแบบนี้ไหมคะ
1: คือผมเลือกที่เนี่ยมันจ่ายแพงกว่าเดิมเท่าตัวแต่เพราะว่ามันใกล้ที่ทำงานเวทเอาเวลาที่เซฟได้ตรงนั้นไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติตอนที่อยู่250มันก็จะเป็นได้ไม่ค่อยคิดนะฮะแต่ถ้าสมมติย้ายมาแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก350ก็ต้องเริ่มคิดว่าบางมื้ออาจจะต้องเซฟบ้างสมมติตอนเที่ยงขี้เกียจทำกับข้าวแต่ว่าถ้าสมมติเราพรีแพร์คุกมีลเพรปตอนกลางคืนมันก็จะประหยัดค่าข้าวเที่ยงไปได
0: ้แล้วถ้าสมมติเราจะย้ายออกมองไว้ว่าเราอาจจะต้องย้ายออกไปจาก CBD ไหมคะหรือยังไงเพื่อที่จะหาแบบที่เช่าที่มันถูกกว่าเนี่ยค่ะ
1: ตอนนี้มันเป็น competitive market พอสมควรว่าถ้าสมมติใน CBD เนี่ยผู้เช่าไม่ค่อยมีสิทธิ์เลือกเท่าไหร่นอกจากจะแบบโปรไฟล์แบบดีมากแต่ทีนี้เราไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้แย่แล้วก็กลางๆมันก็เลยมี2ช้อยว่าถ้าสมมติเราได้ที่ดีกว่าที่นอกเมืองแต่ว่าเดินทางลำบากใช้เวลามากขึ้นนิดนึงแต่ว่าถ้าใช้จ่ายมันถูกกว่าเยอะก็อาจจะไปนอกเมืองครับแต่ถ้ายังหาแพ็คคล้ายกันได้ในเมืองในราคาเรนจ์นี้แล้วก็ได้ห้องที่อยู่เป็นประมาณควอลิตี้ประมาณนี้ก็อาจจะยังอยู่ในเมืองอยู่ครับ
0: เราเคยมีความคิดไหมคะว่าจะกลับเมืองไทย
1: คือก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเราอยากได้อะไรมากกว่าครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นพลเมืองที่นี่มันจะต้องคิดซะว่าเราเป็นพลเมืองที่นี่เราต้องรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเรามาเพื่อหาโอกาสทำงานแล้วถ้าสมมติการเป็นอยู่มันไม่ได้ดีเท่าที่ไทยแล้วก็กลับไปอยู่คือยังไงสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครับมันถึงจุดนึงแล้วเราชั่งน้ำหนักแล้วว่าที่ไทยดีกว่าก็กลับไทยถ้าที่นี่ดีกว่าก็อยู่ที่นี่แค่นั้นนะครับ
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
0: อีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่ SBS ไทยพูดคุยด้วยก็คือกอล์ฟคุณแม่ชาวไทยในนครบริสเบนที่บอกว่าแม้ครอบครัวจะมีรายได้2ทางแต่ค่าผ่อนบ้านและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้ครอบครัวต้องลดค่าใช้จ่ายแทบทุกด้านของชีวิตและเริ่มตั้งคำถามว่าการใช้ชีวิตในออสเตรเลียยังคุ้มกับความเหนื่อยหรือไม
3: ่คือวันที่พี่โพสต์ไปอ่ะพี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะต้องแบบพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเหมือนมันสวนทางกับทุกคนทุกเพจที่เขาทำอะเนาะมันสวนทางมากเลยแต่ความที่แบบว่า20ปีในออสอะพี่มาตั้งแต่2007หรืออะไรสักอย่างอะแต่ชีวิตพี่คือแต่งงานแล้วก็เป็นแม่บ้านแล้วก็สามีทำงานคนเดียวรับราชการนะคะเป็นทหารและทีเนี้ยพี่ก็เหมือนอยู่ทุกเมืองที่อยู่ได้ก็คือเริ่มจากบริสเบนไปซิดนีย์ไปนิวคาสเซิลแต่ละที่ก็คือ4ปี5ปีไปแอดิเลดแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่บริสเบนอย่างเงี้ยค่ะพอตอนที่ช่วงสามีทำงานอ่ะเข้าใจว่าเป็นสวัสดิการของที่ทำงานนะคะคือค่าเช่าบ้านเราจ่ายถูกมากเหมือนแบบอาทิตย์ละร้อยสำหรับแฟมิลี่อะค่ะมันถูกมากเลยนะพอเราต้องมาใช้ชีวิตแบบเช่าบ้านเองโดยที่ไม่มีการช่วยเหลือจากที่ทำงานนะคะอาทิตย์ละ300-400สำหรับบ้าน4ห้องนอนอ่ะเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะไม่แพงนะใช้ที่บริสเบนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในโซนซิตี้นะคะก็คือออกมาอยู่ข้างนอกเมืองเลยคือประมาณ45นาทีจากแอร์พอร์ตก็คือยังรายได้ก็ยังพอ cover ทุกอย่างอยู่โดยที่อยู่ในเกณฑ์ก็คือลูกยังได้เรียนยังได้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราจ่ายค่าเช่าแตะไปที่600อะค่ะใช่ภายใน3ปีช่วงที่พี่เช่าประมาณปีนึง2ปีพี่เริ่มแผนซื้อบ้านกันแล้วพอซื้อบ้านเราก็ต้องรอบ้านสร้างเสร็จประมาณเกือบ2ปีอะค่
0: ะ
3: เพราะมันติดโควิดช่วงโควิดสงครามพอดีอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจ่ายค่าเช่าเท่านั้นเราก็ซื้อบ้านดีกว่าพอเราซื้อบ้านเสร็จเราผ่อนบ้านช่วงที่เราจะย้ายออกค่าเช่าอยู่ที่650ต่อวีคขึ้นมาภายใน3ปีก็คือขึ้นมา300เท่าตัวแล้วทีนี้เพราะเราก็คิดว่าถ้าเราเช่าบ้านอยู่จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ในหมู่บ้านพี่ประมาณค่าห้องที่นี่นอกเมืองนะก็คือถ้าเกิด4ห้องนอนนี่จะเกือบน่าจะเกือบ800แล้วอะต่อวีคอะแล้วถ้าคนที่ทำงานคนเดียวเขาจ่ายกันยังไงไหว
0: ถึงว่าไม่ใช่คนเช่าบ้านแต่ภาระผ่อนบ้านของครอบครัวตอนเนี้ยเอาแค่ครอบครัวพี่กอล์ฟเลยรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างมันตึงมือขนาดไหน
3: ตึงตรงที่ว่าดอกเบี้ยมันปรับขึ้นเนาะมันขึ้นแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ขึ้นก็คือสมมติตอนนี้พี่มีรายได้จากสามียังรับเพนชั่นจากที่เขาทำอยู่นะคะก็คือเท่ากับคนทำงานฟูลไทม์คนหนึ่งแล้วพี่ทำพาร์ทไทม์สามีจะจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเลทค่านั่นค่านี่อะไรทุกอย่างอ่ะก็คือเงินทุกบาทของสามีทุกดอนอ่ะลงที่บ้านหมดเลยพี่ก็รับผิดชอบเรื่องรถ2คันแล้วก็ลูกๆมันเหมือนจากที่เราเคยมีเงินเก็บแต่ว่าเราไม่ได้มีเงินเก็บมากไปกว่าเดิมแล้วเราบางทีก็เราต้องดึงเงินเก็บที่เราเคยมีออกมาใช้อ่
0: ะ
3: ตอนเมื่อช่วงปีที่แล้วกับปีเนี้ยพี่คิดว่ามันตึงเกินไปสำหรับที่จะอยู่ต่ออ
0: ันนี้คือหมายความว่าพี่ก๊อฟเคยเหมือนพูดไว้เนาะว่าหรือเราจะมองดูทางเลือกใหม่เหมือนกับว่าอยู่ที่นี่แล้ว

0: มันรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้ผ่อนคลายการใช้จ่ายของเราเราต้องเก็บออมก็ยังจะไม่มีเก็บออมเนาะก็คือเหมือนต้องตัดอะไรบางอย่างในชีวิตออกไปหลายๆอย่างที่มันเป็นความสะดวกสบายหรือเป็นความที่กิจกรรมอะไรต่างๆของครอบครัวเนี่ยก็ต้องตัดไป
1: มันเหมือนว่าเรามีเงินพอสำหรับปัจจัย4ค่ะแม่มันเหมือนแบบเรามีเงินพอสำหรับปัจจัย4มีบ้านมีรถมีของกินของใช้เท่าที่เป็นปัจจัย4ที่เราจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าเราไม่ได้มีเงินเหลือพอที่จะไปใช้ชีวิตไปเที่ยวไปเราไม่เคยได้ไปเที่ยวพร้อมกัน4คนพ่อแม่ลูกๆแบบต่างประเทศหลายปีมากๆแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าคือคนเรามันอาจจะไม่ได้ต้องการให้ปัจจัย4ก็ได้คิดว่าแบบนี้นะคิดมันก็คือสมมติถ้าพี่อยู่ต่อพี่ก็ยังรอดแบบว่ามีเงินกินใช้พออาจจะมีเหลือนิดนึงแต่เราไม่ได้รอดขนาดจะมีทริปเราก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตการไปทริปต่างประเทศมันเป็นการฟุ้งเฟ้อนะเพราะว่าเราคือการกลับที่เราคิดก็คือเราการกลับบ้านไปหาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันควรที่จะเป็นไปได้อย่างน้อยก็2ปีครั้ง3ปีครั้งหรือว่าปีละครั้งแต่นี้ทําไม่ได้เลยเพราะว่าการบิน4คนพ่อแม่ลูกมันแพงมากเลยอะแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายสําหรับการไปอยู่อีกใช่มั้ยมันก็จะเยอะแล้วลูกพี่ก็ไม่เคยมีทริปไปต่างประเทศเลยแบบหลายปีแล้วอะบางบ้านอาจจะทําได้ถ้าเขาแบบทํางานฟูลไทม์อันนี้พูดในถึงครอบครัวพี่นะคะเพราะว่าเหมือนสามีได้เงินเดือนเท่าฟูลไทม์คนนึงพี่ทําพาร์ทไทม์คนนึงมันไม่ได้พอขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้พอทําไมทุกคนคิดว่ามันไม่โอเวอร์ไพรซ์พี่ว่ามันโอเวอร์นะ
0: ว่ามันโอเวอร์ไพรซ์ยังไงบ้างจากสมมติว่าอ่ะ 2-3 ปีที่แล้วพี่ก๊อฟสังเกตเห็นยังไงบ้างคะ
1: พี่ 2-3 ปีที่แล้วพี่จ่ายไม่เกินวีคละ300รวมทุกอย่างแล้วของใช้ของกินสำหรับ4คนนะคะไม่เกิน300เพราะพี่จำได้เมื่อ6ปีที่แล้วตอนที่อยู่แอดิเลดอ่ะพี่จ่ายประมาณ250ต่อ4คนพ่อแม่ลูกแต่พอปีนี้เหมือนพี่รู้สึกเลยว่าพอพี่ไป
0: คุณฟังค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai ค่ะและที่ Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram ด้วยนะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชิยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ